0: ยินดีครับสวยไหมครับ
1: สวย
0: อีเพคอนเซปต์이꽃입니다그래서저도예쁘게꽃을이렇게달았어요
2: สำคัญเพราะว่ามันเป็นงานของประเพณีของคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมเข้าพรรษาใช่ไหมปีหนึ่งก็จะมีครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวันของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปรินิพพานด้วยอะไรอย่างเงี้ยรวมเป็นวันเดียวคือวันเข้าพรรษาก็เป็นประเพณีของชาวไทยทั่วประเทศ
1: ห้ามแจ้งเอาเบา
3: ขอบคุณครับ
0: ก็คือวันเข้าพรรษาถึงเราไม่ได้
1: พรุ่งนี้พรุ่งนี้เข้าวันนี้ยังไม่เข้าหน่อยไหม
0: มาช่วยฮานามาไรฮานาผู้บินสรวัสดิ์มิดา
4: ถ้าถึงได้นะครับ
5: ได้จ้ะ
6: มาเต็มตัว
0: 좋은날기쁜마음으로주시는술입니다카오판사는태국의5대불교명절가운데하나입니다전국에서주류판매가금지되고결혼식도하지않는것이관례입니다스님들이수행하는동안불자들도육류나술담배를끊고자신을돌아보는시간을갖습니다금욕과절제의시간이죠드디어축제가시작됐습니다
7: 드디어출발입니다
0: 아유타에서가장오래된문화인라차도수로를따라180척이넘는배가줄을잇습니다저마다의방법으로정성스럽게배를꾸미고활짝웃는얼굴로사원에갑니다이모든게복을짓고공덕을쌓는일이죠
8: 와이온마을의축제같아요사누마카
0: 다들정말즐거워보이죠
9: 아니추추다라니까
10: 비세스무
9: 아비
10: 세스무
9: 비세스무
0: 이배는평범하다싶었는데온동네도시락을다싣고왔나봅니다모를옮겨심은배도있네요저물소좀보세요한달넘게공들여서배를꾸몄답니다정성으로올리는공약물이죠
11: งานนี้เสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วครับไปวัด
12: ไปเอาเทียนไปถวายวัดก่อน
0: 부처님전에바칠양초를싣고부지런히사원으로갑니다드디어사원앞에도착했습니다
12: เทียนแท่งใหญ่เบกไม่ไหว
13: แบกป่ะ
12: แบกเทียน
8: 무겁다고저보고좀들라고 스님들이 사원 안에서 자기 수행과 불경을 읽어야 되는데 이 3개월 동안 불경을 읽으려면 전기도 없는데 어떻게 합니까 이 큰 양초가 아니면 3개월을 못 버티는 거죠 그래서 이렇게 큰 양초를 준비하는 겁니다
0: 사실 과거의 이야기죠지금이야전기안들어온곳이없지만관습처럼양초를올리고모두가이날을기뻐합니다